ไอชุบไปเต้บุบลบูจางตะวันหิงไอชุบไปเต้บุบลบูจางตะวันหิงเฮ้ยวันไหนชุบไปเต้บุบลบูมดจางตะวันหิงเฮ้ยวันไหนชุบไปติวะเตติได้มาจังตาวนายชุบไปเตยน้องมารางมนินาก็ชะลอได้เฮเยนี่เฮ้ยวนายชุบไปเตจบนาติวะตุยได้จังตะวัลหี